สุกิงสาริณังอุดรตะเอตมะนุอาสิดาดาวะตังปินังบาลุบังรุมปวดบกาดงวดอบาชาบวดอบากาเท

ไอตนาตเลียนเลียนเนียโกตุโกสุกีวะกอติคนาปิมเปียนบุรองมณีดิริมุไอลามากาโกดาดาตาเอดมานุอากิตาเอดิโตนาเดคาลานาญะกะปานุงา

บกูกันสัตบาดีมัดงาวังกาลุบังบะโกเมามันเศร้ากะจินังจินังบะกูปิระตัมปะอากาบันดังบันดังตังวังอาการวายอ